0: เวทุกพิกุตรับตับกันลุ่ยวูจิกดูพิจิเยียปัจจันกว่านี้คุ้มดูการนรดูเทคุยิปิญลิลุยยามุพิกุแกนเยเร่ noise and air pollution ดูจูบัลล์เรจูเกกันเวทที่เรื่องคอนพัชมอเตอร์สเปียร์พาร์ทส์และเซอร์วิสส์อาวีร์ทรีดิ้งเซ็นเตอร์รันอบาวต์ชีตุจัมมิตรส์อับบิ๊กเทคันีควานายูดีมันเดอร์วัดเดอร์รัชดิวิสันอับปัญมุนิสปาลิตี้อิตาเวลสเปียร์ส์เทกิเวลยูตามิโอพิกิชุงเอ็งอับวัววอร์วิลลิกันวิงจิโนเอลุเทลุกินโนโนยินชาร์ดัสบอร์ดอินดิเคเตอร์ส์แอคเซลเลอเรเตอร์เคเบิลชีรูพิกคูปีร์สเปียร์ส์ลงเอ็งควานุพิกโรกักันโอชาร์นักมอเปอร์โซลดูชีเวลลาGo Chima Director Lawrence Okulu Inora Bira Bira Deck Nora Riar Yo Abicha La Deng Not Unyo Nora Bira Bicha Yo Nora Riar Yo Abicha La Deng Not Achoe Chang Konch Pachame Tio Tubarawi Rema Opimere Mede Kansans Ochari Yemo Deck Chukal Chabun Kadu Swada Kwe Stodang Chikano Tio Gwade Yenjik Chep Chalu Sunflower Soya Nywage Kedu Weregi Madame Brenda Okulu Notia Jolo Jomea Goga Apele Alwolching George Yek Adok Kirilane Abedi Abulu Mogo Adi Adem Chekena Ngi Chikabiru Duchu Mebiru Chatu Ni chem kere wille kon patu yo a konyo patu
1: din kon duchu gura patu topping longa ti law a jena pe batu school and doctor don milan entertainment chaka la boka wai batman jini jeme ya na ke guru hete bi tengo gocha guida garden hotel la patch manicha bi chele bi da para red ma bo wen ma khare pro bi chel chompi jol no abero kay wille tuta para para ken a gochi kakara be da kecha poetu
2: batman jini ji red para funding